0: โดกิโดโดกิโดล่ะฮ้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี
1: ้ปิงทิ้งสวดเ
0: ตจะซ้อใจฮ้อเฮ็ดมันแกนี่ก็ก็มาฮ้ออุรินชายอล่ะชาหงสุล่ะไอ้เจ้าลงไอ้เทโกป้อฮอล่ะก็ออเมกาสุริไอ้ตัวตุ่ยตุ่ยละหนาวก็นั่นหุ่ยกึ่งลงจะฮู้ EPA กับ DHA
1: ฮ
0: ้อจะก่อที่หุ่ยกึ่งอาการหนาว这真好呢，
1: 就帮助的，
0: 就帮助的哦。
1: 嗯，
0: 你有两双钱哦，这白顶啊吃，一工吃一两粒啊，足赞的。哦，2999-8692，
1: 2999-8692，找咱罗岗小姐询问。
0: 来哦，阿良阿婆，我们听多一条。
1: 诶，超念之乱，
0: 超念之乱。